0: มองแต่สายตาขยี้พุ่งไปกูขลอดู
1: อู้ยานามอกระเดะบังอัดทำมุนีอุรังสตรียต้องมันยวงนะทำมุตุกูกว่ากู
0: อังอาจเอาว่ามางาขยี้ยูเดะกับบิเซอุจันนามอุจันกับบักเนาะยูบักลิโอบุนไตอาจ
2: อยาสับปะงาสวัสดิ์งระไดเดรมโปมายาปานาสเบกโตจามเดะBudo ukai gede, belajar ukai gede, nyemai dirempo ne. Ikan ukai gede, amata juga dia tawai ne sumpah yang.
0: Nadai gemedok mata panas sayan. Baka kayu om lamonyo. Nadai dipedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasade. Ya uji deh nari sebut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, bau nama tu kuno kudek.